ชิวชิวชนะเจงมูฮุนคดีเอเตยเจงคังเดเดนเตนินิงเชิร์ปุตราจายร์นาคาสะอาตานฮายุสกอดุอาสิกอาสิกมุจาร์คันเตนูฮุนเมชิวชิวงเกลาดิมานาเกตานยาเอ้ยกิตักเตนินิง